0: เข้าสายมาได้หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยนะคะที่แน่ๆก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวคงจะได้เข้าสายพูดคุยกันนะคะไปโรงพยาบาลค่ะนะคะไปหาคุณหมอตามนัดนะคะก็เดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ก็คงจะได้เข้าสายมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังคะสำหรับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเมื่อวานนี้นะคะกับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยที่มีเหตุกลาดยิงกันที่โรงเรียนต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่แบบแซงโค้งกับทุกประเด็นเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นทางด้านการเมืองให้ได้ตามติดกันก็ตามเนี่ยแต่ว่าประเด็นนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นที่นะคะถูกพูดถึงแล้วก็มีการตั้งคำถามกันออกมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะกับบ้านเมืองของเราและเด็กแค่เพียงชั้นม.3เท่านั้นนะคะอายุเนี่ยคุณผู้ฟังประมาณ14ปีนะคะทำไมถึงก่อเหตุร้ายได้ขนาดนี้คือข่าวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นข่าวที่ช็อกมากแล้วก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบดิ่งกันไปทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นนะคะการก่อเหตุของเขาแล้วคือฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะที่เลี้ยงดูมานะคะแล้วก็ยังไปฆ่าคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยกันอีกด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะที่มาที่ไปของการก่อเหตุเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนคุณผู้ฟังคือยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุนะคะของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยอะไรมันเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุร้ายแรงได้ขนาดนี้ทางตำรวจเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาแยกกันสอบแล้วนะคะเพื่อหามูลเหตุในการจูงใจให้เด็กเนี่ยนะคะได้ก่อเหตุร้ายแรงกันขนาดนี้คุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคือคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยจะเลี้ยงดูตลอดอยู่แล้วนะคะในช่วงวันปกติธรรมดาและคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็จะรักหลานมากคุณพ่อเนี่ยก็แยกทางกันนะคะกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อก็จะดูแลลูกนะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณพ่อเองเนี่ยคงจะมีลูกเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุเพิ่ง40เองเท่านั้นนะคุณผู้ฟังยังไงก็ตามนะคะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆเนี่ยจะพบว่าผู้ก่อเหตุนะคะมีประวัติของการเล่นเกมออนไลน์2เกมด้วยกันก็คือ World of Tank กับ Roblox Roblox เนี่ยคุณพ่อก็บอกเหมือนกันนะคะว่าลูกชายเนี่ยชอบเล่นเกมนี้มากรวมไปถึงเนี่ยนะคะมีข้อมูลจากชุดสืบสวนด้วยว่าผู้ก่อเหตุนะคะเคยเข้าไปชมคลิปข่าวคือคลิปข่าวเหตุกลาดยิงเนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ยนะคะเราไปดูในเพจ Facebook ดาว8แฉกเนี่ยโอ้โหเขาโพสต์นะคะข้อความที่น่าสนใจเอาไว้หลายข้อความเลยนะคะที่บอกว่าพ่อของเด็กวัย14เนี่ยบอกว่าลูกชายชอบเล่นเกม Roblox คือมันจะเป็นคลิปวิดีโอค่ะที่เด็กเนี่ยบันทึกเอาไว้ในช่อง YouTube นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วในขณะที่เล่นเกมก่อนที่ช่องเนี่ยนะคะจะปลิวไปหลังจากที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ละค่ะแล้วก็มาดูผลการเรียนคุณผู้ฟังผลการเรียนเนี่ยนะคะของเด็กผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะตอนช่วงอยู่ม.2เนี่ยผลการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568นั้นเขาจะได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 ก็จัดว่าเป็นเด็กเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีนะคะวิชาสังคมเนี่ยได้4พระพุทธศาสนาได้4ภาษาอังกฤษเนี่ยได้4ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะฟังพูดได้4ศิลปะได้4การออกแบบได้4คิดดูแล้วกันว่าโอเรียนได้ดีหมดเลยแต่ว่าตัวที่มาฉุดคะแนนของเด็กคนนี้คือวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยได้0ในขณะที่พ่อของเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าลูกชายไปทำไปเพราะอะไรโดยเฉพาะกับการฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะก็หลังจากที่ตัวเด็กเนี่ยนะคะหลังจากที่ตัวเด็กเนี่ยได้ก่อเหตุคุณพ่อเองก็ถูกตำรวจเนี่ยเรียกไปสอบนะคะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามจะพูดคุยกับคุณพ่อนะคะให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลูกทางคุณพ่อเองก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปแล้วก็มาดึกข้อความเสียงออกเป็นข่าวก็คือแค่เล่าให้ฟังแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ใช้วิธีจำเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาเขียนเป็นข่าวคราวกันออกมาแล้วก็วันนี้ดาว8แฉกเนี่ยเขาก็จะนำมาลงรายละเอียดเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยนะคะจะชอบเล่นเกมเลี้ยงนกเลี้ยงสุนัขแล้วก็ชอบเล่นโซเชียลมีเดียชอบเล่นเกม Roblox คือน้องเนี่ยนะคะเป็นลูกคนเดียวเลยส่วนเรื่องที่น้องก่อเหตุเนี่ยนะคะฆ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยอันนี้คุณพ่อเองก็บอกว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาทำแบบนั้นเนี่ยไปเพื่ออะไรเพราะว่าคุณย่าเองเนี่ยก็รักหลานมากคุณปู่เนี่ยก็จะทำกับข้าวให้หลานกินเนี่ยนะคะทุกเช้าก่อนที่จะขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนก็จะมีรถตู้เนี่ยนะมารับมาส่งเนี่ยไปโรงเรียนแล้วคุณปู่ก็ทำกับข้าวกับปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวางเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยนะเหมือนกับทุกครั้งทุกเช้าเนี่ยนะคะที่จะส่งหลานเนี่ยไปโรงเรียนสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะคะคือคุณพ่อบอกว่าไม่น่าจะมาจากความไม่ชอบหรือความเกลียดชังคุณปู่คุณย่าเพราะว่าก็รักกันมากคือเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อบอกมั่นใจเลยส่วนสาเหตุนะคะไม่ทราบค่ะนะคะไม่ทราบว่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีมูลเหตุอะไรจูงใจกันแน่และคุณพ่อเองเนี่ยนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าจะอยู่กับลูกเนี่ยนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์พาไปเรียนพิเศษส่วนเรื่องการเรียนของน้องเนี่ยก็จัดว่าเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยเกรดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 3.1 ส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยนะคะคุณปู่กับคุณย่าก็ไม่ได้ว่าด้วยนะคะเรื่องของผลการเรียนเวลาอยู่กับบ้านเนี่ยนะคะคุณย่าก็จะเป็นคนแบบระเบียบจัดนะคะเจ้าระเบียบในวันธรรมดาก็จะให้เล่นคือจะมีเวลาเล่นเวลาเรียนเลยจะให้เล่นประมาณสักนะคะพักเนี่ยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จะไม่ให้ไปเดินเล่น2ทุ่มครึ่งเนี่ยจะต้องนอนนะคะจะต้องขึ้นนอนคือทำเหมือนกับที่เลี้ยงคุณพ่อมานั่นแหละก็จะทำแบบนี้เลยส่วนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณพ่อบอกว่าก็จะพาลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษไปกินข้าวบ้างนะคะก็จะให้เล่นถึงเที่ยงคืนค่ะเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยอมรับเนี่ยนะคะว่าลูกเนี่ยไปทำคนอื่นเนี่ยทำไมเนี่ยไม่รู้จริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุผลเนี่ยนะคะมันคืออะไรถึงได้ทำได้ขนาดนี้นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นการออกมาเปิดใจเนี่ยนะคะจากทางคุณพ่อล่ะค่ะนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มันก็จะมีโซเชียลนะโอ้โหที่แบบแพร่ระบาดกันมากเลยเนี่ยนะคะนั่นก็คือบทสนทนาค่ะระหว่างคุณลูกกับคุณแม่เนี่ยแพร่กันออกมาในโลกออนไลน์อย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดในการก่อเหตุแต่ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าแชทที่ว่าเนี่ยมันเป็นแชทปลอมคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปหลงเชื่อเลยนะที่มันเป็นแชทระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะคะก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยว่ามีการสนทนาระหว่างกันในอย่างทางด้านของดาว8แชกเองแล้วก็ยังมีหลายเพจเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าแชทนี้เป็นแชทปลอมนะคะทั้งนี้ที่เขายืนยันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยเขายังไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์มือถือได้เลย
1: ออสเตรเลียกาดอช355 সবশেষ আবহাওয়া আজ বেলা 1টা পর্যন্ত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর জন্য কোনো সতর্কবাণী নেই এবং কোনো সংকেত দেখাতে হবে না আজ ঢাকায় সূর্যোদয় হয়েছে 5:31 মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে 6:37 মিনিটে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরো একবার মুক্তিযুদ্ধ কোনো একক রাজনৈতিক দলের যুদ্ধ ছিল না বললেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম গণমাধ্যম শক্তিশালী হলেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে জানালেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জুলাই গণ অভ্যুত্থান গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং ডারউইনে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে 2 উইকেটে 19 রান নিয়ে বাংলাদেশের তৃতীয় ও শেষ দিনের ব্যাটিং শুরু খবর শেষ হলো আমাদের পরবর্তী খবর প্রচারিত হবে সকাল 8টায় ইংরেজিতে
2: এত এতক্ষণ শুনলেন বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারকৃত সংবাদ 90